เอตัมหาลายอนังไวตาตาลาเนตาวาลานาเวตาเลเฮลาตาเอตากวาเอตโตเชสกุลเลโลเฮนกเนกเนเวจโรเสกเนตเวบอลมานาตัยโพตตเนกษัยเนมิสะปะโตตะเเสตาภวะเอตัมนานะกวะสะเนกเนงะโอเวสะลัพสมเเเอตัมหาลัยอนังไวตาตะลาเนตาวาลานะเวตะเลเฮลาเฮเฮเฮเนหาวะเตเมโหยะเตเวบุลมะนะตะเชโยงะไปอัสตะโมเคลโตคะคะโมนะยะเมตะตะลาวะยะเนโตวะโตวะโตวะเมโหยะโอเกวตาหังกะปะกัมปุบะเปเอตัมคะวะตัมเนนะโตเนอะหะวะเอเฮเลอะโหวะโอะเอลอะโหวะเอลอะไอะเฮอะหะอาฮาฮาฮาฮาเฮ้ยเฮ้ยอาฮาฮาฮาฮาฮาฮาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย